0: แล้วดูจะมีอะไรกันแล้วดูจะมีอะไรกันแล้วดิอ๋อคนแล้วดูงั้นก็ตัดไปบนไหมไม่เ
1: จอเรื่อง
0: อ๋อคนแม่บุรีก็ไม่เจอเรื่องก็กางไอ้เด็กดิสิรักน้องก็ไม่เจอเรื่องเจราติดตั้งนิมากุรีเกี่ยติมินิสทรีเอตเป้แม่ติเป้ารุ่งไอ้ปุกินเตนทินเอสโนมอสีเอ็มเต้เกี่ยปุ่งอินโตมันปุ่งอีกริบัส
1: เจริญรัตน์อ๋อ
0: แกริกแอมริกแกริกินนั่งแกสกปรกงั้นข้อกรมแม่จริกแอมไม่ได้ตั้งไว้
1: ก็ราบุร
0: ีจะ
1: ก้าวมาเ
0: จอแม่ก็ตาเรียบอ๋อไม่ยากราบไม่ยากอีกปุ่นที่แม่ตัวนี้เป็นใครนี่ปุ่นสมัยรุ่งตอนนั้นตาเรียบวนย้อนนารันบันตาเรียบวนนารีสุวรรณเมียวอาเกียตบรัววาวไอสุวรรณเมียว

0: แล้วที่จะมีวากะแล้วที่จะมีวากะ
1: แล้วริ
0: อ๋อคนแล้วริงก็อยากตัดผมไหมยะ
1: มีย้อนจ้า
0: อ่าคนเมื่อวันก็ยังมีย้อนน้ำกันในกันเนี่ยคือข้างไอ้ที่ที่สิ่งนั้นก็ยังอันที่เหตุการณ์งานนักคนนั้นนี่เมื่อวานก็ยังตัววิทยาอยู
1: ่เด็กน้อยระดับเมนเด HIV
0: อะไรนั่งสิ่งไอ้ที่เรียกยานี่คือเด็กที่พูดถ้าคิดว่าเมื่อวานก็ตุกยารักนี่มางานอะไรแต่พี่เมื่อที่ยารักไอ้ HIV ย้อนกี่รูปแบบขนาดของก็ตุกยารักไม่กันไอ้ยะขนาดของก็ตุกยารักไม่กัน
1: ก็ขันก็ตั้งรีนี่ไอ้ยะคนอะไรแบบนี้เมื่อวานี่นั่งกันแล้วว่าจะกี่ร้อยไอ้ยะขนาดว่าไอ้ยะเอาอ๋อการที่กี่ร้อยยี่ร้อยร้อยกี่เมนเคจีซีในในในเดบุบีในร้อนอะไรในโรสในโจนีนาในเจสซาในตอตตาอันะการที่กี่ร้อยยี่นั่นเดร้อยร้อยกี่ยันเดบุบาเจในมีรีในในยัยเนติอ๋อนี่ก็เป็นเจน่าใครใครนั่นรับโปรแกรมอ๋อเจน่าเนสก็เป็นยี่สิบเดือนการที่กี่ร้อยยี่นั่นปาร์นาร์เทรนนิ่งอายุตัวสิ่งอายันเนี่ยจริงๆแล้วว่าเกี่ยวไอ้ยังดาราบะ
0: เราไปกินน้ำที่พนักงานกิจการน้าวันที่ตัวมันตายดีกันอยู่โอเคโอ้ที่พนักงานกิจการน้าคอยมันน้ำตาบรอกตีเมื่อตัวอันร้อนอ่ะย้อนพนักงานเมื่อวันที่ FM89.9ในย้อนน้ำค้างไม่กันนราวันก้าคุ้มเสียที่เมื่อว่าเกี่ยน้าวันที่ตายอยู่อ่าอย่าได้ตัดกิพนามกติกรอยกันเนี่ยนักวิยามครักเอ็คีความมันเวียนำกติกรอยนวันนับเป็นตุปการตายอยู่ไอ้พุ่นที่เมื่อตอนนับเป็นกายนิบุสมาให้รู้คนต่างตระพนย้อนนารามปันตระพนอะไรส่วนนี้แม้ว่าเกี่ยตัวพรวัววัวส่วนนี้แม้ว่ากวยเรื่องคนนั่งพนามกติกรอยนวันที่ตัวมันตายดีกันอยู่